0: มาตั้งความมือกันไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราเห็นไหมมันงงงคุณความมือนั้นคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กซีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกว่าต้องบิ๊กซีฮาเลมากรมาบิ๊กโร่กรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กโร่เฮียอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจฉาคุปินวิวัฒนาชาวยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร์บอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้องเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนอมบ์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาสัตอันท่านนับเป็นสามวิสไปตีสปันเซ็กซ์ตาลิสอ่ะบอยอ่ะกูดเบรีกูดเบรีกู